0: ทางด้านนี้ทำให้ผมมีแรงบันดาล
1: What station is this?
2: Radio Goodies.